0: Yeah, I'm
1: paying for it. Yeah, well, you know? I said, don't know, just... Hey! Oh, I'm telling you. Whoa! Oh!
0: My way.
1: What time is it, you
0: know?
1: What time is it?
0: Check it. เกือบจริงนึงเอาไปจริงเดียวนึงนะเดี๋ยวจริงเดียวไปโอเคเลยนี่
1: เรื่องเล็กอะไรมาจากเรื่อง